อุทัยกะดาปาเปเลเนียนกะดาเมญะเดเนียนกะอเมอนุวามะกะกะเรเนปะเรตะเดกะอินัย

ุมาเอตูบิโลวันมราริกานวันจุดานยาบานาดุนังสะยังบาลังอังดวามลาม

ลึกเอกรมีอรมียันกลุปายละลายละบาหกามเกอนังียันกลามานกาลี